สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหน่วยงานด้านสภาพอากาศของญี่ปุ่นกำลังเตือนประชาชนในบางพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศให้ระมัดระวังเป็นพิเศษต่อภัยดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักณเวลา 18:00 นของวันศุกร์ที่26 มิถุนายนมีการประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนดินถล่มระดับ4ในบางพื้นที่ของจังหวัดยามางูจิคางาวะและฮิโรชิมาระดับ4เป็นระดับแจ้งเตือนที่สูงเป็นอันดับ2ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงเกิดดินถล่มสูงมากและประชาชนควรอพยพออกจากพื้นที่อันตรายแนวฝนตามฤดูกาลที่หยุดนิ่งอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดฝนตกหนักตลอดช่วงเช้าวันศุกร์ที่26ปริมาณน้ำฝนต่อชั่วโมงจนถึงเวลา 11:00 นสูงถึง57 มิลลิเมตรในเมืองฮามามัตสึจังหวัดชิซูโอกะและ31 มิลลิเมตรในเมืองคูซูงาวะจังหวัดนาราส่วนภูมิภาคคิงกิเกิดฝนตกหนักเป็นพิเศษในช่วงเช้าตรู่ที่ภูเขาอิโกมะในจังหวัดโอซาก้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 76.5 มิลลิเมตรในช่วง1 ชั่วโมงจนถึงเวลาประมาณ6:30 นส่วนที่เมืองคาวาจินางาโนะในจังหวัดโอซาก้าเช่นกันวัดปริมาณน้ำฝนได้69.5 มิลลิเมตรจนถึงเวลาประมาณ7:50 นตัวเลขทั้งสองเป็นปริมาณน้ำฝนสูงสุดเป็นประวัติการสำหรับพื้นที่เหล่านี้นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลมาขณะนี้พายุโซนร้อนเมฆขลากำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือหน้าน้ำทางตะวันตกของเมืองอามามิในจังหวัดคางโงชิมะโดยเมื่อเวลาประมาณเที่ยงวันศุกร์ที่26หลายพื้นที่ในโอกินาวาและอามามิอยู่ในเขตที่มีลมแรงส่วนพายุโซนร้อนฮีโกสคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทางตะวันออกของญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่27และอาจพัดขึ้นฝั่งได้เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังภัยดินถล่มน้ำท่วมและคลื่นสูงเวเนซุเอลากำลังเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งติดต่อกันรัฐบาลแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายนว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย188 คนและบาดเจ็บมากกว่า 1,500 คนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกรุงการากัสและรัฐทางตอนเหนือของประเทศหลายแห่งแผ่นดินไหว2ครั้งดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเย็นวันพุธที่24โดยห่างกันไม่ถึง1 นาทีทั้ง2ครั้งมีความรุนแรงมากกว่าขนาดหรือแมกนิจูด7จุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงการากัสไปทางทิศตะวันตกประมาณ160 กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนใกล้จุดศูนย์กลางถูกจัดอยู่ในระดับรุนแรงซึ่งรองจากระดับสูงสุดคือรุนแรงมากขณะนี้ยังคงมีปฏิบัติการกู้ภัยอยู่เจ้าหน้าที่ระบุว่าอาคารกว่า200 หลังได้รับความเสียหายหรือพังถล่มส่วนใหญ่อยู่ในรัฐลาควายราซึ่งอยู่ชายฝั่งตอนเหนือของประเทศเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีคนติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า200คน

การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการหาวิธีช่วยให้ยูเครนฟื้นตัวจากการรุกรานของรัสเซียได้เริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนโดยมีผู้แทนทั่วโลกทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมมีการจัดประชุมลักษณะนี้ขึ้นครั้งแรกในปี2565ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่รัสเซียเริ่มการรุกรานยูเครนคณะผู้แทนรัฐบาลจากประมาณ70ประเทศรวมถึงตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศและภาคธุรกิจเข้าร่วมการประชุมในปีนี้ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองกดานส์ทางตอนเหนือของโปแลนด์การหารือมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการรุกรานได้แก่พลังงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและโลจิสติกกลุ่มธนาคารโลกและสถาบันอื่นๆร่วมกันประเมินว่าในช่วง10ปีข้างหน้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฟื้นฟูและบูรณะประเทศยูเครนจะสูงถึงเกือบ 588,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 19.6 ล้านล้านบาทในสถานที่จัดงานมีการตั้งบูธจากธุรกิจต่างๆราว200บูธเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าพวกเขาสามารถช่วยยูเครนในการฟื้นฟูประเทศได้อย่างไรรัฐบาลญี่ปุ่นได้เสนอแผนกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับยูเครนและโปแลนด์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือยูเครนในการฟื้นตัวจากการรุกรานของรัสเซียรัฐบาลญี่ปุ่นยูเครนและโปแลนด์ได้ร่วมกันจัดงานที่การประชุมนานาชาติประจำปีว่าด้วยการฟื้นฟูยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนายยาบานะเคนจิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นมุ่งส่งเสริมการฟื้นฟูในระยะกลางถึงระยะยาวอย่างยั่งยืนผ่านโครงการที่เป็นรูปธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชนจากทั้งญี่ปุ่นและยูเครนนายยามาดะได้เปิดเผยเอกสารที่ลงนามระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทจากยูเครนหรือโปแลนด์เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ7โครงการเขาแสดงความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นที่จะเพิ่มการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยการจัดหาพลังงานและภาคส่วนอื่นๆด้านเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเศรษฐกิจของยูเครนกล่าวว่านอกเหนือจากความช่วยเหลือทางการเงินแล้วยูเครนหวังที่จะทำให้ความเป็นหุ้นส่วนกับญี่ปุ่นมีความน่าเชื่อถือและมั่นคงมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือโดยตรงระหว่างบริษัทของยูเครนและของญี่ปุ่นในการแข่งขันฟุตบอลโลกชายทีมชาติญี่ปุ่นเสมอกับสวีเดน1ประตูต่อ1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทำให้ญี่ปุ่นจบที่อันดับ2ของกลุ่ม F ได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งอยู่อันดับที่18ของโลกพบกับทีมชาติสวีเดนอันดับที่38ของโลกที่สนามดัลลัสสเตเดียมในสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นครึ่งแรกทั้ง2ทีมยังทำประตูกันไม่ได้นาทีที่56มาเอดะไดเซนยิงประตูให้ญี่ปุ่นขึ้นนำ1ประตูต่อ0แต่เพียง6นาทีต่อมาแอนโทนีเอลังกายิงประตูตีเสมอให้สวีเดนเป็น1ประตูต่อ1ญี่ปุ่นจบรอบแบ่งกลุ่มที่อันดับ2ของกลุ่ม F มี5คะแนนจากผลงานชนะ1นัดและเสมอ2นัดโมริยาสุฮาจิเมะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้านี้เขาหวังว่าทีมจะคว้าชัยชนะเพื่อจบรอบแบ่งกลุ่มที่อันดับ1ของกลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เขากล่าวว่าผู้เล่นได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตลอดการแข่งขันเขายังแสดงความหวังว่าทีมชาติญี่ปุ่นจะใช้จิตวิญญาณนักสู้เพื่อคว้าชัยในนัดต่อไปญี่ปุ่นจะพบกับบราซิลทีมอันดับ6ของโลกในรอบน็อกเอาท์วันจันทร์ที่29ตามเวลาท้องถิ่นจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโออิชิญี่ปุ่นดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาแล้วก็บีมเซนเซ่ครับ
1: บีมเซนเซ่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับบีม
1: เฮ้โหวันนี้มาแบบหิวแน่เลยอ่ะ
0: ถูกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเสนอรายการโออิชิญี่ปุ่นที่จะพาทุกคนเนี่ยไปพบกับอาหารญี่ปุ่นที่หลากหลายเมนูสไตล์รสมือแม่ด้วยนะแบบที่เขากินกันทั่วไปในบ้านคนญี่ปุ่นนี่แหละครับ
1: ว้าวขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับอาหารญี่ปุ่นกันนะคะโหยจะได้เรียนวิธีทำอาหารแล้วก็จะได้มาพูดคุยรู้จักอาหารญี่ปุ่นประเภทต่างๆกันด้วยอ่ะตื่นเต้นจังแค่ฟังชื่อรายการก็หิวแล้ว
0: แล้วล่ะครับบีมวันนี้นะครับเมนูของรายการวันนี้เนี่ยเราจะเสนอวิธีทำไก่เทริยากิพอพูดถึงเจ้าเทริยากิหรือว่าไก่เทริยากิแล้วเนี่ยแน่นอนหลายๆคนอาจจะคุ้นแต่ว่าอยากให้บีมอธิบายหน่อยว่าเทริยากิมันคืออะไร
1: เทริยากิเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเมนูแรกๆเลยที่เข้ามาในประเทศไทยสมัยก่อนนะบีมรู้จักเมนูเนี้ยตั้งแต่สมัยแบบสมัยยังเด็กอยู่เลยค่ะประมาณม.ต้นอะไรอย่างเงี้ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบว่าไก่ที่มันมีซอสหวานๆท็อปด้านบนหวานๆเค็มๆเนาะแล้วก็จะมีแบบตามร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มันมีไก่ทอดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเมนูไก่เทริยากิคนไทยก็น่าจะคุ้นๆกันดีถูกไหมคะพี่แฟรง
0: ค์ใช่แล้วก็รสชาติเนี่ยอย่างที่บีมบอกว่ามันจะออกหวานๆหน่อยมันก็จะถูกปากคนไทยนะคนไทยเนี่ยชอบกินอะไรแบบหวานๆ
1: หวานใช่หวานเค็ม
0: เวลาที่มุกถึงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆคนบอกเวลาเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีให้เลือกแบบอย่างเช่นไก่จะเอาย่างแบบไหนอะไรเงี้ยเขามีให้เลือกใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะมีหลายคนที่บอกว่าเอาเทริยากิแล้วกันเป็นคำที่แบบว่าพูดค่อนข้างที่จะติดปากเนาะเพราะว่าคำว่าเทริยากิเนี่ยตอนนี้น่าจะแบบว่ารู้จักกันแพร่หลายไปเกือบทั่วโลกแล้วล่ะนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับซึ่งคำว่าเทริยากิเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นมีคำอธิบายว่าหมายถึงการปรุงอาหารโดยชุบน้ำปรุงรสย่างหรือว่าทอดเนี่ยจนสีมันวาวน่ากินฟังแล้วน้ำลายไหลแล้ว
1: ก็เหมือนกับคำว่าเทริเนาะเทริที่มันแปลว่าแวววาวใช่ไหมคะก็คือเทริเนี่ยแปลว่าแวววาวมันวาวแล้วก็ยากิก็คือย่างก็คือย่างให้มันแวววาวเมนูย่างแวววาว
0: ซึ่งไก่เทริยากิเนี่ยผิวชั้นนอกอย่างที่บีมบอกไปมันก็จะมีสีเหลืองทองชุ่มฉ่ำแวววาวเนาะมันจะเป็นวาวๆอยู่เขาบอกกินเข้าไปแล้วเนี่ยรสหวานฉ่ำของน้ำตาลแล้วก็กลิ่นหอมของโชยุเนี่ยก็จะกระจายไปทั่วปากโอ้โหฟังแล้วแบบว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะ
1: เขาบอกกระจายทั่วปากเลยทีเดียว
0: ตอนที่บีมมากินเทริยากิเนี่ยกินที่เมืองไทยกับกินที่ญี่ปุ่นต่างกันไหม
1: กินที่ไทยค่ะส่วนใหญ่บีมแทบไม่เคยกินเทริยากิที่ญี่ปุ่นเลยมีบ้างนะอาจจะแบบมีบ้างตามเวลาไปโรงแรมแล้วมีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยสั่งเมนูที่แบบเป็นเทริยากิพี่แฟงเป็นไงคะ
0: ก็มายืมมาอยู่ญี่ปุ่นก็กินบ้างนะใช่แต่ว่าทำไมแปลกเน
1: า
0: ะ
1: มันจะอยู่ตามร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่แต่ที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากกินบางทีเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรอะไก่เทริยากิย่างที่เขาขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะ
1: ใช่ไหมอ๋อนึกออก
0: เป็นแพ็ค
1: คือเคยกินแต่เราไม่ได้นึกถึงว่าแบบเราชอบกินเทริยากิอะไรเงี้ยแต่มันก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันเรากินแบบไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วบางทีเวลาเราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะมีร้านคล้ายๆกับหรือว่าตามเขาเรียกอะไรล่ะย่านตลาดที่อยู่ในย่านชุมชนน่ะมันก็จะมีร้านขายไก่ย่างเนี้ยเทริยากิแล้วก็พอเดินไปเนี่ยคือกลิ่นมันมาแต่ไกลอ่ะเคยใช่ไหม
1: กลิ่นแบบหวานเนาะเค็มๆหวานๆเราโชว์อยู่น้ำตาล
0: ใช่กลิ่นมันจะลอยฟุ้งมาเลยนะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโหเดินไปแล้วนี่แบบว่าอยากจะแวะคือรู้สึกว่าอยากกิน
1: เป็นเมนูที่กินกับข้าวแล้วอร่อยนะมันก็จะแบบรสสัมผัสพอดีอะไรเงี้ยเน
0: าะใช่ไหมก็มีข้าวเข้ามาเพราะว่ามันจะมีรสค่อนข้างที่จะหวานหน่อยเนาะแต่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าที่ชอบเนี่ยชอบเพราะไก่มันนุ่มหรือชอบที่รสมันหวานบีมชอบเพราะอะไรเอ่ย
1: ชอบเพราะว่าจริงๆเทริยากิมันก็ใช้เนื้อสัตว์ได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบไก่หมูอะไรอย่างเงี้ยปลาก็ได้แต่บีมอะชอบไก่ที่สุด เพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้ากับไก่แล้วเหมือนกับว่าเมนูเทริยากิที่รู้จักมันมาจากไก่เทริยากิก็เลยมีอิมเมจว่าเทริยากิมันต้องเป็นไก่แต่จริงมันก็เป็นอย่างอื่นได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีการใช้วัตถุดิบเนี่ยที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างที่บีมบอกแต่ว่าที่เราคุ้นๆกันก็จะมีไก่แต่จริงๆแล้วมีทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวปลาก็มีนะฮะ
1: หมูเทริยากิไม่เคยเห็นเลยอ่ะหรือเคยอาจจะเคยแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าน
0: ะ
1: มันก็อยู่ในชีวิตประจำวันนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าเนื้อวัวกับปลาเนี่ยค่อนข้างมีนะในเมืองไทยก็มีเนาะเวลาเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นนะที่เราจะสั่งปลาย่างอ่ะใช่ไหมก็จะมีให้เลือกคุณจะเอาย่างเกลือย่างเกลือหรือว่าย่างเทริยากินะใช่ไหมซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเทริยากินะมันมีรสหวานๆเนี่ยเราชอบประมาณแบบนั้นนะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายวัตถุดิบที่มีหลากหลายอย่างเช่นเทริยากิปลาหางเหลืองก็มีบุริโนเทริยากิปลาบุรินะหรือว่าเทริยากิปลากระทงเนี่ยนะฮะภาษาญี่ปุ่นเขาก็เรียกว่าคาจิกิโนเทริยากิก็มีนะแล้วแต่เป็นบีมล่ะบีมชอบแบบไหน
1: ชอบกินไก
0: ่
1: ปลาก็โอเคนะปลาก็ซอสหวานๆก็โอเคแอนออกแนวแบบคล้ายๆซาบะที่ราดซอสหวานๆใช่ไหมนะมันจะเป็นแนวนั้นเนาะก็อร่อยนะกินกับเนื้อปลาบิ๊มว่าก็ได้เพราะว่าปลามันก็มีความจืดพอมาเจอกับอันนี้มันก็จะแบบพอดี
0: ซึ่งเวลาเขาไปในร้านอาหารเนี่ยบางทีเขาก็จะมาเป็นชุดใช่ไหมที่เราเรียกว่าเทโชกุอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่มาเป็นชุดมีเทริยากิแล้วก็มีแบบสลัดมีซุปมีข้าวที่จะเห็นจะเป็นเซตประมาณนี้เนาะ
0: ใช่นะแต่ว่าใครที่แบบสายคลีนอะแบบฉันไม่กินเนื้อสัตว์ฉันไม่กินอะไรทั้งสิ้นก็มีเหมือนกันนะใช้อะไรใช้เต้าหู
1: ้ว้า
0: แต่แต่เต้าหู้เนี่ยไม่เคยกินนะพี่ไม่เคยกิน
1: ไม่เคยน่าเคยเหมือนกันค่ะ
0: เนาะอยากลองดูเหมือนกันนะไม่ใช่เพราะว่าสายคลีนหรือสุขภาพหรอกคืออยากลองอยากลองใช่นะแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เทริยากิ
1: แฮมเบอร์เกอร์ได้ยินบ่อยนะคะม
0: ัน
1: จะชอบมีแคมเปญที่ไทยก็ชอบมีแบบวันช่วงหน้านี้ฤดูนี้มีเทริยากิแฮมเบอร์เกอร์ไก่ปลาอะไรเงี้ย
0: ถูกนะก็มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยก็แหมเจ้าแฮมเบอร์เกอร์เจ้าดังเขาอะนะเขาก็จะมีอันนี้ไปแล้วก็กลายเป็นอะไรที่ฮิตอะนะไม่น่าเชื่อว่าเมนูนี้กลายเป็นที่ฮิตในต่างประเทศด้วยนะแต่ทีนี้เนี่ยก็หลายๆคนก็คงอยากจะรู้แล้วพอเราพูดถึงเจ้าเทริยากิกันมาแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดอยากทำขึ้นมาล่ะ
1: บิ๊มก็อยากทำเหมือนกันนะเนี่ย
0: อ้าวจริงป่ะเป็นแม่บ้านแล้วนี
1: ่ใช่เดี๋ยวเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นแล้วค่ะได้เรียนทำกับข้าวไปด้วยเลยเนี่ยในการเนี้ย
0: ถูกใช่ไหมเพราะนั้นก็คืออาหารที่จะทำแนะนำกันในวันนี้ก็คือไก่เทริยากินะครับก็วันนี้เราจะใช้เนื้อไก่นะครับซึ่งพอถ้าเกิดเรารู้วิธีทำแล้วเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานอะเนาะคือสามารถเอาไปปรับได้ถ้าเกิดเรารู้วิธีการทำซอสทำนู่นนี่นั่นแล้วนะย่างยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เนื้อชนิดอื่นได้นะครับในครั้งหน้านะครับซึ่งนอกจากวิธีทำเทริยากิที่จะมีการแนะนำแล้วนะครับรายการของเราก็จะมีแนะนำวิธีหุงข้าวให้อร่อยด้วย
1: ว
0: ้
1: าว
0: มันต้องมาครบไงใช่ไหม
1: แต่คนญี่ปุ่นเขาหุงข้าวเขามีหลักการเหมือนกันนะวิธีคนข้าวเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดข้าวไม่อร่อยเนี่ยกับข้าวทำให้ออกมาอร่อยมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ
1: นี่
0: มันต้องคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเคล็ดลับหุงข้าวยังไงให้อร่อยซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีคุณอากิโกะวาตานาเบะซึ่งเป็นนักวิจัยอาหารของญี่ปุ่นเนี่ยรับหน้าที่สอนวิธีทำอาหารให้พวกเรานะครับส่วนใครที่สนใจเกี่ยวกับรายละเอียดกับสูตรอาหารเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้ในเว็บไซต์นะครับ
2: こんにちは渡辺明子です。今日はご飯を炊いて鶏の照り焼きを作りましょう。
3: สวัสดีค่ะดิฉันอากิโกะวาตานาเบะวันนี้เรามาหุงข้าวและทำไก่เทริยากิกันนะคะ
4: อันดับแรกเป็นการหุงข้าวญี่ปุ่นค่ะส่วนประกอบสำหรับ4คนมีข้าว400กรัมกับน้ำ600มิลลิลิตรปริมาณน้ำที่ใช้หุงนั้นจะแตกต่างกันตามชนิดของข้าวค่ะสำหรับส่วนประกอบของไก่เทริยากิที่ต้องเตรียมสำหรับ4คนก็คือไก่ส่วนสะโพก2ชิ้นน้ำมันเล็กน้อย น้ำตาล3ช้อนโต๊ะโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่น2ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำ100มิลลิลิตรและเกลือเล็กน้อยค่ะเริ่มทำกันเลยนะคะ
3: ค่ะเราก็เริ่มต้นด้วยการสาวข้าวค่ะข้าวญี่ปุ่นเป็นข้าวเมล็ดสั้นลักษณะพิเศษคือเมื่อหุงเมล็ดจะมียางเหนียวออกมาติดกันนะคะวิธีหุงข้าวที่คุณวาตานาเบะแนะนำวันนี้เป็นการหุงข้าวญี่ปุ่นค่ะที่ญี่ปุ่นโดยทั่วไปหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแต่วันนี้เป็นการหุงข้าวโดยใช้หม้อด้วยวิธีที่ใครๆก็ทำได้ค่ะหม้อที่ใช้ควรเป็นหม้อเนื้อหนาจะดีกว่านะคะค่ะนำข้าวใส่ลงในกระชอนแล้วก็เอาไปแช่ในชำอ่างที่มีน้ำเต็มทั้งที่อยู่ในกระชอนนั้นนะคะสาวครั้งหนึ่งแล้วยกกระชอนขึ้นเทน้ำที่เป็นสีขาวขุ่นทิ้งไปค่ะ
4: จากนั้นนำข้าวทั้งที่อยู่ในกระชอนลงแช่ในชามอ่างที่ใส่น้ำเพียงเล็กน้อยแล้วเริ่มใช้มือนวดเมล็ดข้าวให้เสียดสีกันประมาณ10ครั้งน้ำจะขุ่นเป็นสีขาวอีกให้เททิ้งไปค่ะหลังจากนั้นซาวและเปลี่ยนน้ำ 2-3 ครั้งแล้วทำให้ข้าวเสด็จน้ำค่ะนำข้าวที่เสด็จน้ำดีแล้วใส่ลงในหม้อที่มีฝาปิดเติมน้ำ600มิลลิลิตรแช่ไว้30นาทีขึ้นไปเพื่อให้เมล็ดข้าวอุ้มน้ำซึ่งเมื่อหุงเสร็จข้าวจะฟูดีค่ะ
2: 30分経ちました
3: แช่ข้าวไว้30นาทีแล้วค่ะเริ่มหุงได้เลยนะคะปิดฝาหม้อและนำไปตั้งไฟกลางประมาณ5นาทีก็เดือดค่ะต้องคอยดูจังหวะดีๆอย่าให้พลาดได้นะคะ
4: พอข้าวเดือดจะมีฟองลอดออกมาระหว่างตัวหม้อกับฝาหม้อและฝาหม้อก็จะขยับส่งเสียงดังกึกๆปล่อยให้อยู่ในลักษณะนี้ราว30วินาทีจึงหรี่ไฟให้อ่อนแล้วหุงด้วยไฟอ่อนต่อไปอีก12นาทีค่ะหุงต่อไปครบ12นาทีแล้วจึงดับไฟทิ้งไว้ให้ระอุ10นาทีตรงนี้แม้จะอยากดูแค่ไหนก็อย่าเปิดฝาหม้อเป็นอันขาดเลยนะคะ
3: ข้าวระอุได้ที่แล้วค่ะเปิดฝาหม้อดูกันนะคะมีไอระเหยขึ้นมาข้าวสุกน่ารับประทานมากค่ะพอข้าวสุกให้ใช้พายตักข้าวแบบญี่ปุ่นชุบน้ำให้เปียกหรือจะใช้ช้อนใหญ่ๆก็ได้สุยข้าวที่หุงสุกแล้วระวังอย่าทำให้มากครั้งเกินไปเพราะเมล็ดข้าวจะขาดหมดค่ะที่เราต้องสุยข้าวอย่างนี้ก็เพื่อกันไม่ให้ข้าวแข็งเมื่อเวลาผ่านไปเสร็จแล้วจึงปิดฝาไว้ไม่ให้ข้าวเย็นค่ะ
4: เอาละค่ะต่อไปเรามาทำไก่เทริยากิกันนะคะหยิบชิ้นไก่ออกมาวางแล้วใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วชิ้นเพื่อให้ความร้อนผ่านสะดวกและรสชาติเข้าเนื้อดียกกระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันคอยให้ร้อนค่ะ

0: ทอดให้เนื้อไก่พอเป็นสีขาวก็ดับไฟครั้งหนึ่งก่อนค่ะเทน้ำลงไป100มิลลิลิตรเติมเกลือเล็กน้อยหาอะไรที่เป็นฝามาปิดคลุมชิ้นไก่ไว้แล้วตั้งไฟอ่อนๆต้มไก่ 7-8 นาทีค่ะหลังจากนั้นจึงเติมน้ำตาลกับโชยุพริกชิ้นไก่ไปมาเคี่ยวจนน้ำเครื่องปรุงรสจับตัวข้นขึ้นค่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะคอยจนชิ้นไก่คลายความร้อนแล้วจึงหั่นเป็นชิ้นพอคำตักน้ำต้มที่เหลือราดลงบนไก่แล้วรับประทานได้เลยค่ะทานกับผักย่างตามชอบนะคะลองทำดูค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอเชิญพบกับรายการเกร็ดความรู้อาหารญี่ปุ่นดำเนินรายการโดยดิฉันธิดารัตน์น้อยสุวรรณรายการของเราวันนี้ขอเสนอเรื่องเครื่องปรุงรสประจำครัวญี่ปุ่นเครื่องปรุงรสที่เป็นลายเซ็นคู่ครัวญี่ปุ่นมานานกว่า400ปีก็คือโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าโชยุทำมาจากอะไรคำตอบก็คือทำจากถั่วเหลืองค่ะกรรมวิธีคร่าวๆในการผลิตโชยุคือการนำถั่วเหลืองข้าวสาลีและเกลือไปผสมเชื้อหมักที่เรียกว่าโคจิจากนั้นก็หมักไว้จนได้ที่แปรสภาพเป็นโชยุหอมอร่อยโชยุในยุคปัจจุบันมีแบบที่ไม่ได้แค่ชูรสอย่างเดียวแต่ดีต่อสุขภาพด้วยเช่นโชยุที่มีปริมาณเกลือหรือมีโซเดียมน้อยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปค่ะนอกจากโชยุแล้วนะคะยังมีเครื่องปรุงรสอีก4อย่างที่ในครัวญี่ปุ่นแทบจะขาดไม่ได้เลยได้แก่เกลือน้ำตาลน้ำส้มและเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นหรือมิโซะค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องเครื่องปรุงพื้นฐานสามัญประจำบ้านชาวญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยจะจำเป็นสูตรตัวอักษรญี่ปุ่นว่าซาชิซุเซโซซึ่งก็คือบรรทัดหนึ่งในตารางเรียงตัวอักษรญี่ปุ่นท่านที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่คงทราบกันดีนะคะอักษรแต่ละตัวในบรรทัดนี้มีปรากฏอยู่ในชื่อเครื่องปรุงรสแต่ละอย่างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันทีละอย่างค่ะอย่างแรกคือสะหมายถึงซาโต้หรือน้ำตาลอย่างที่สองคือชิหมายถึงชิโอหรือเกลืออย่างที่สามคือซุหมายถึงซุหรือน้ำส้มอย่างที่สี่เซะหมายถึงเซยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือว่าทับศัพท์ว่าโชยุสมัยก่อนนะคะในแวดวงอาหารญี่ปุ่นเรียกโชยุว่าเซยุก็เลยทำให้โชยุมาอยู่ในหมวดหมู่ตัวอักษรเซะและสุดท้ายคือโซะหมายถึงมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นค่ะการจำชื่อเครื่องปรุงรสเป็นสูตรตัวอักษรแบบนี้นอกจากจะช่วยให้จำง่ายแล้วยังเป็นเคล็ดลับช่วยให้รู้ว่าเวลาปรุงอาหารต้องใส่อะไรก่อนหลังด้วยนะคะตัวอักษรตัวแรกคือสะหรือซาโต้ที่แปลว่าน้ำตาลสูตรของญี่ปุ่นบอกเล่ากันมาว่าความหวานจะเข้าเนื้อยากดังนั้นเวลาทำอาหารให้ใส่น้ำตาลตั้งแต่ช่วงแรกๆส่วนซุหรือน้ำส้มที่เป็นตัวอักษรตัวที่3มีนัยยะบ่งบอกว่าน้ำส้มหากโดนความร้อนแล้วรสชาติเปรี้ยวจะระเหยไปหมดจึงใส่ช่วงท้ายๆของการปรุงอาหารส่วนโซะมิโซะหรือว่าเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นหากละลายในความร้อนแล้วจะคลายรสอย่างรวดเร็วจึงควรใส่ลำดับท้ายๆค่ะเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศนอกจากจะช่วยชูรสอาหารแล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้อาหารบูดเสียง่ายด้วยถ้ามีโอกาสลองนำไปใช้ดูนะคะและอย่าลืมเคล็ดลับลำดับก่อนหลังการใส่เครื่องปรุงแบบญี่ปุ่นซาชิซุเซโซสำหรับวันนี้เกร็ดความรู้อาหารญี่ปุ่นจบลงแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
3: ส่วนใครที่สนใจเกี่ยวกับรายละเอียดกับสูตรอาหารเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้ในเว็บไซต์นะครับเอาละครับสำหรับรายการในวันนี้เราก็เสนอเกี่ยวกับไก่เทริยากิจบลงไปแล้วนะครับ
4: ไว้พบกันใหม่ตอนหน้าค่ะลองทำกันดูนะคะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ที่นี่ NHK World Japan
4: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
5: This is NHK World Radio Japan Tokyo